สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันศุกร์ที่29พฤษภาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข้อมูลสัมมโนประชากรล่าสุดของญี่ปุ่นแสดงให้เห็นว่าประชากรญี่ปุ่นลดลงเหลือเพียงกว่า123ล้านคนซึ่งนับเป็นการลดลงของประชากรในช่วงเวลา5ปีมากที่สุดเมื่อวันศุกร์ที่29พฤษภาคมกระทรวงกิจการภายในของญี่ปุ่นได้เผยแพร่ผลการสำรวจสัมมโนประชากรแห่งชาติปี2568เบื้องต้นซึ่งญี่ปุ่นเริ่มทำการสำรวจทุกๆ5ปีตั้งแต่ปี2463จากการสำรวจล่าสุดพบว่าจำนวนประชากรอยู่ที่123,049,524 คนณวันที่1ตุลาคมปีที่แล้วตัวเลขดังกล่าวลดลง 3,096,575 คนหรือลดลงร้อยละ 2.5 จากผลการสำรวจครั้งก่อนในปี 2563 การสำรวจครั้งนี้เป็นการลดลงครั้งที่3ติดต่อกันนับตั้งแต่ปี 2558 ซึ่งจำนวนประชากรลดลงเป็นครั้งแรกส่วนจำนวนครัวเรือนอยู่ที่ 57,124,507 ครัวเรือนเพิ่มขึ้นประมาณ 1,294,000 ครัวเรือนจากการสำรวจสัมมโนประชากรครั้งก่อนและถือเป็นจำนวนสูงสุดนับตั้งแต่มีข้อมูลที่เทียบเคียงได้ในปี 2513 แต่จำนวนคนต่อครัวเรือนลดลงจาก 2.26เหลือ 2.15 กระทรวงกิจการภายในระบุว่ามีจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนเพียงลำพังแหล่งข่าวระบุว่ารัฐบาลญี่ปุ่นได้ร่างแผนพื้นฐานเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติฉบับใหม่โดยมีโครงการระยะเวลา10ปีเพื่อลดจำนวนผู้เสียชีวิตลงกว่าครึ่งหนึ่งจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใต้กรุงโตเกียวโดยตรงเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาคณะทำงานของรัฐบาลได้ทบทวนการคาดการจำนวนผู้เสียชีวิตและความเสียหายด้านโครงสร้างที่อาจเกิดขึ้นจากแผ่นดินไหวตัวเลขที่ปรับล่าสุดแสดงให้เห็นว่าในกรณีเลวร้ายที่สุดแผ่นดินไหวอาจทำให้มีผู้เสียชีวิต 18,000 คนและมีสิ่งปลูกสร้างพังถล่มหรือถูกเพลิงไหม้420,000 หลังเพื่อรับมือเรื่องนี้รัฐบาลได้ดำเนินการปรับแก้แผนพื้นฐานที่กำหนดเป้าหมายลดผลกระทบจากภัยพิบัติและมาตรการเตรียมความพร้อมต่างๆร่างแผนดังกล่าวส่งเสริมความพยายามป้องกันอัคคีภัยซึ่งมองกันว่าเป็นสาเหตุของความเสียหายประมาณ70%ทั้งด้านจำนวนผู้เสียชีวิตและสิ่งปลูกสร้างที่ถูกทำลายมาตรการหนึ่งคือการติดตั้งอุปกรณ์ตัดไฟเมื่อเกิดแผ่นดินไหวซึ่งจะตัดกระแสไฟโดยอัตโนมัติเมื่อตรวจจับแรงสั่นสะเทือนที่รุนแรงได้ร่างแผนนี้กำหนดเป้าหมายในการติดตั้งอุปกรณ์ดังกล่าวในอาคารส่วนใหญ่ในพื้นที่ที่กำหนดของ10จังหวัดโดยครอบคลุมทุกเทศบาลในโตเกียวและจังหวัดโดยรอบได้แก่คานางาวะไซตามะและชิบะเป้าหมายล่าสุดนี้สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดเมื่อปี 2558 มากโดยในตอนนั้นตั้งเป้าให้ติดตั้งร้อยละ25ร่างแผนนี้ยังมุ่งยกระดับความสามารถในการต้านทานแผ่นดินไหวของบ้านเรือนส่วนใหญ่ด้วยคาดว่ารัฐบาลจะเปิดเผยแผนพื้นฐานฉบับปรับปรุงใหม่หลังได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว

นายกรัฐมนตรีทากาอิจิซานาเอะของญี่ปุ่นและประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาโคสจูเนียร์ของฟิลิปปินส์ได้หารือกันที่กรุงโตเกียวเมื่อวันพฤหัสบดีที่28พฤษภาคมทั้งสองประเทศเห็นพ้องที่จะยกระดับความสัมพันธ์ทวิภาคีไปสู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์แบบรอบด้านในตอนเริ่มต้นการประชุมนางทากาอิจิกล่าวว่าความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างญี่ปุ่นและฟิลิปปินส์มีความสำคัญยิ่งกว่าที่เคยเป็นมาเพื่อทำให้วิสัยทัศน์อินโดแปซิฟิกที่เสรีและเปิดกว้างที่ปรับปรุงใหม่เกิดขึ้นหลังการเจรจาผู้นำทั้งสองได้ออกแถลงการร่วมโดยมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือทวิภาคีในหลากหลายด้านในด้านความมั่นคงญี่ปุ่นและฟิลิปปินส์จะเริ่มการเจรจาอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับข้อตกลงที่จะอนุญาตให้ทั้งสองประเทศสามารถแบ่งปันและเข้าถึงข้อมูลทางทหารที่เป็นความลับหรือที่รู้จักกันในชื่อจีโซเมียได้ทันทีผู้นำทั้งสองยังเห็นพ้องที่จะส่งเสริมการถ่ายโอนอุปกรณ์ป้องกันประเทศหลังจากที่เมื่อไม่นานนี้ญี่ปุ่นได้ตัดสินใจอนุญาตให้ส่งออกอาวุธร้ายแรงได้ในหลักการในด้านเศรษฐกิจญี่ปุ่นจะช่วยเหลือฟิลิปปินส์ในการเพิ่มปริมาณน้ำมันสำรองผ่านกรอบความร่วมมือ Power Asia โดยก่อนหน้านี้นางทากาอิจิได้ประกาศโครงการริเริ่มนี้เพื่อสนับสนุนทางด้านการเงินแก่ประเทศต่างๆในเอเชียและที่อื่นๆนอกจากนี้นางทากาอิจิและนายมาโคสยังเห็นพ้องที่จะเดินหน้าหารือเกี่ยวกับการทบทวนข้อตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจทวิภาคีเพื่อทำให้ห่วงโซ่อุปทานของแร่ธาตุสำคัญและสินค้าอื่นๆมีความยืดหยุ่นมากขึ้นเจ้าหน้าที่ด้านการป้องกันประเทศจากเอเชียสหรัฐยุโรปและภูมิภาคอื่นๆได้เปิดการประชุมด้านความมั่นคงที่สิงคโปร์หลังการประชุมสุดยอดระหว่างสหรัฐกับจีนก่อนหน้าในเดือนนี้การประชุมแชงกรีลาไดอะล็อกเริ่มขึ้นในวันศุกร์ที่29พฤษภาคมผู้เข้าร่วมประชุมรวมถึงนายโคอิซุมิชินจิโร่รัฐมนตรีกระทรวงการป้องกันประเทศของญี่ปุ่นและนายพีทเฮกเซตรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐผลกระทบต่อเอเชียจากสถานการณ์ตึงเครียดในอิหร่านน่าจะเป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญหัวข้ออื่นๆอาจรวมถึงความท้าทายด้านความมั่นคงในภูมิภาคเช่นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับไต้หวันและทะเลจีนใต้คาดว่าจะมีการหารือทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีนายเฮกเซตมีกำหนดกล่าวสุนทรพจน์ในวันเสาร์ที่30หลายฝ่ายกำลังจับตาถ้อยแถลงของเขารวมถึงปฏิกิริยาของประเทศต่างๆในเอเชียความสนใจต่อบทบาทของญี่ปุ่นในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกก็เพิ่มขึ้นเช่นกันนายกรัฐมนตรีทากาอิจิซานาเอะของญี่ปุ่นได้เปิดเผยวิสัยทัศน์อินโดแปซิฟิกที่เสรีและเปิดกว้างที่ปรับปรุงใหม่ในการกล่าวสุนทรพจน์ด้านนโยบายต่างประเทศก่อนหน้าในเดือนนี้ขณะที่รัฐมนตรีกลาโหมของจีนจะไม่เข้าร่วมการประชุมเป็นปีที่2ติดต่อกันจีนมีแผนส่งคณะผู้แทนนำโดยศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยป้องกันประเทศเข้าร่วมการประชุมแทนจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

0: วัสดีครับกลับมาพบกับรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะจาก NHK World Japan กันอีกครั้งครับเช่นเคยนะครับดำเนินรายการโดยผมโคสิทธิ์ทิพย์เทียมพง
1: ษ์และดิฉันสุทธิพรบุญช่วยค่ะขอเชิญทุกท่านมาร่วมเรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างสนุกสนานไปด้วยกันนะ

0: ましたか？
1: はい。
0: 日本でどんなことがしたいですか？
1: 雪が見たいです。北海道に行きたいです。
2: 北海道、いいね。
1: あと友達に会いたいです。
0: おや？
2: 大丈夫？顔が赤いよ。
3: มาดูกันไปทีละบรรทัดครับ
4: คุณฮารุถามทำว่า
0: ญี่ปุ่นには慣れましたか？
3: ชินกับญี่ปุ่นแล้วหรือยังคะ
4: ทำตอบว่า
1: ใช
3: ่ค่ะ
4: แล้วคุณฮารุก็พูดว่า
0: ญี่ปุ่นでどんなことがしたいですか？
3: อยากทำอะไรที่ญี่ปุ่นคะ
4: ทำตอบว่า
1: 雪が見たいです。
3: อยากดูหิมะค่ะ。
1: 北海道に行きたいです。
3: อยากไปฮอกไกโดค่ะ。
4: มีย่าพูดขึ้นว่า
2: 北海道、いいね。
3: ฮอกไกโดดีนะ。
4: แล้วทำก็พูดต่
1: อ。あと、友達に会いたいです。
3: แล้วก็อยากพบเพื่อนค่ะ。
4: เซ็นเซอร์ของคุณฮารุจับสังเกตอะไรบางอย่างได้แล้วแก้มสองข้างก็เริ่มเปล่งแสงสีชมพูขึ้นมาค่ะ
0: โอ้ยะ
3: อ้าว
4: ทางมีย่าก็สังเกตได้เหมือนกันว่ามีอะไรผิดแผกเกิดขึ้นกับธรรมได
2: ้เจอไหม
3: เป็นอะไร
2: คาวกาไคโย
3: หน้าแดงเลย
4: เอ๊ก็น่าสงสัยนะคะว่าเป็นเพื่อนแบบไหนกันนะ
3: เดี๋ยวเราก็จะได้ทราบมากขึ้นครับสำนวนหลักประจำวันนี้คืออยากดูหิมะค่ะ
1: 雪が見たいです。
3: มาดูความหมายกันครับคำว่า
5: 雪
3: แปลว่าหิมะและ
5: 見たいです
3: แปลว่าอยากดูจุดสำคัญประจำวันนี้ครับคือการพูดสิ่งที่อยากจะทำซึ่งพูดโดยตัด must ออกจากคำกริยารูป must และใส่ใต้เข้าไปครับ
4: คำกริยารูป must ของดูมีรุคือมี must ก็จะเป็นมีใต้ถูกต้องไหมคะ
3: ใช่แล้วครับจากนั้นก็เพิ่ม this เข้าไปที่ท้ายประโยคเพื่อทำให้สุภาพยิ่งขึ้นอีกสองข้อความที่ตามมาในบทสนทนานี้มีรูปแบบเหมือนกันคืออยากไปฮอกไกโด
5: 北海道に行きたいです。
3: และอยากพบเพื่อน
5: 友達に会いたいです。
3: อีกจุดหนึ่งเกี่ยวกับการใช้คำช่วยครับคำช่วยโอบ่งชี้กรรมและบางครั้งเปลี่ยนไปใช้งะก็ได้ถ้าคำกริยาที่ตามมานั้นอยู่ในรูปไต
4: งั้นอยากดูหิมะ雪を見ますก็จะเปลี่ยนเป็น雪が見たいですได้ใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับก็ยังคงมีความหมายเหมือนกันด้วยนะครับคืออยากดูหิมะ
4: เอาละค่ะคุณผู้ฟังลองพูดตามดูนะคะ
5: 見たいです雪が見たいです
3: มาฟังบทสนทนาเกี่ยวกับการพูดว่าอยากจะทำอะไรบางอย่างในญี่ปุ่นกันครับ
6: 日本で何がしたいですか？
7: ラーメンが食べたいです。
3: เข้าใจความหมายกันหรือเปล่าครับ？
6: 日本で何がしたいですか？
4: อยากทำอะไรที่ญี่ปุ่นคะ？
3: คำว่า
5: 日本で
3: คือที่ญี่ปุ่นเมื่อต้องการถามอีกฝ่ายว่าอยากจะทำอะไรใช้คำแสดงความถาม
5: 何
3: แปลว่าอะไรหรือถ้าไม่ใช้นานิก็ใช้
5: どんなこと
3: ซึ่งแปลตามตัวอักษรก็คือเรื่องแบบไหนแทนก็ได้อย่างที่คุณฮารุพูดในบทสนทนานั่นเองนะครับและคำว่า
5: したい
3: คือรูปใต้ของคำว่า
5: します
3: ที่แปลว่าทำครับ
7: ラーメンが食べたいです
4: อยากกินราเมงครับ
3: คำว่า
5: 食べたい
3: คือรูปใต้ของ
5: 食べます
3: ที่แปลว่ากิน
4: ทีนี้มาพูดซ้ำคำตอบที่ตามมาดูค่ะ
5: 日本で何がしたいですか

0: ラーメンが食べたいです。
1: เมื่อเข้าใจแล้วคราวนี้มาลองพูดถึงเรื่องอื่นๆที่อยากทำดูนะครับสมมุติว่าอยากไปวัดคิงกากุจิในเกียวโตครับคำนี้ออกเสียงว่า
2: คิงกากุจิคิงกากุจิ
1: คำว่าไปหรือจะไปพูดว่า
2: อิคิมัสอิคิมัส
1: และไปวัดคิงกากุจิพูดว่า
2: คิงกากุจิにいきます。
1: เชิญครับมาถึงช่วงสำนวนเสริมประจำวันครับคราวนี้มาจากคำพูดของหมี่ย่าเมื่อได้เห็นทำเขินอาย
3: 大丈夫
1: คำว่า
2: 大丈夫
1: แปลว่าเป็นอะไรไหมเป็นสำนวนใช้ถามแสดงความเป็นห่วงอีกฝ่ายและเมื่อจะพูดให้สุภาพใช้รูปประโยค
2: 大丈夫ですか?
1: มาฟังบทสนทนากันอีกครั้งครับ
4: 日本には慣れましたか?
3: はい。
4: 日本でどんなことがしたいですか?
3: 雪が見たいです。北海道に行きたいです。
4: 北海道?いいね。
3: あと、友達に会いたいです。
4: おや?
3: 大丈夫?顔が赤いよ。
4: はるさんの知恵袋。
5: ต่อไปคือช่วงถุงความรู้คุณฮารุค่ะบทสนทนาของวันนี้เกิดขึ้นในห้องรับแขกของบ้านคุณฮารุก็เลยจะเป็นการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะการใช้ชีวิตในบ้านญี่ปุ่นค่ะ
1: รูปแบบของบ้านญี่ปุ่นห้องจะต่างกันออกไปแล้วแต่บ้านนะครับแต่ห้องมี2แบบคือแบบญี่ปุ่นและแบบตะวันตกห้องแบบตะวันตกจะบุพื้นด้วยไม้หรือพรมและมักวางโต๊ะเก้าอี้ไว้ใช้ครับปัจจุบันห้องแบบตะวันตกมีมากขึ้นครับส่วนห้องแบบญี่ปุ่นลักษณะการปูพื้นจะเป็นการบุด้วยเสื่อทาตามิของญี่ปุ่นคนในห้องก็จะนั่งล้อมโต๊ะเตี้ยๆบนเบาะรองนั่งซึ่งเรียกว่าซาบุตงครับ
5: ในห้องแบบญี่ปุ่นเมื่อจะนอนก็ปูฟูตงหรือฟูกนอนบนเสื่อทาตามิและนอนบนฟูกใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วครับแต่ทุกวันนี้ห้องแบบตะวันตกก็มีแพร่หลายทั่วไปมากกว่าห้องแบบญี่ปุ่นครับเพราะว่ามีการสร้างอพาร์ตเมนต์เพิ่มขึ้นและรูปแบบการใช้ชีวิตก็เปลี่ยนไปบ้านที่ผสมผสาน2แบบนี้เข้าด้วยกันก็มากขึ้นนะครับโดยทำห้องเสื่อทาตามิไว้อย่างน้อย1ห้องครับ
5: ห้องรับแขกที่มีเสื่อทาตามิคงจะให้ความรู้สึกที่ดีนะคะ
1: ใช่ครับอ้อและไม่ว่าจะเป็นห้องแบบไหนก็ตามเมื่อเข้าบ้านคนญี่ปุ่นจะต้องถอดรองเท้านะครับและถ้าจะเข้าห้องแบบญี่ปุ่นก็ถอดรองเท้าชนิดที่ใส่ในบ้านด้วยครับแล้วก็จะผ่อนคลายกับกลิ่นหอมๆของเสื่อทาตามิได้ครับเป็นยังไงกันบ้างครับหวังว่าคงเพลิดเพลินไปกับการเรียนผ่านรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะในวันนี้นะครับ
5: สำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนนะคะ
1: สวัสดีครับที่นี่ NHK World Japan